ข้างบนกระดองก็เฮกระดองผมต้องแอร์เกวิกอันนี้ก็ไม่ได้ก็ฮันนี่ไฟล์เดย์มีอาหงฟูมาว่าไปอาสุนเน่ก็ฟูมาฟันไออาฮันนี่มาลาลต่อห้าดีกรีเซลเซียสเอต่อห้ามาลงต่อห้าดีกรีเอวานอว่าอันนี้มาตั้งยี่แปดมิตรงากิโลเมตรเอฮงฟูลูกีเอฮัวฟูฮาวฮาวเออเปเซตีฟิตูวาโลมองปองยี่ตัวนักยี่ฮาวฮงฟูลูมาตุลูกีอาอาฟีเอฮัวปองยี่ปองยี่ก็ฟูมาฟันะมาลงต่อห้าดีกรีเอต่อห้าตุลูมาลงต่อห้าดีกรีเอฮัวฮัวก็ฟูฮาวฮาวเออเปเซตีนิมบาวาโลเป็นอันมาตั้งยี่มีตัวเกล้าฮัวเกอักกิโลเมตรเอฮิวากีเอฮัวเอาซาบเดลว่าหงฟูมาฟาวสุเนยี่กี่หัวอุหะโตโตฮโลเอาซาบเตก็ฟัวมาฟานามาลลตาฮัติกรีตาหนิมามาลงตาฮัติกรีเอวัวเอฟัวฮาวฮาวโอเอเปเซดีฟิตุฮิวาเปียงีไอมาตังีเมฮตงาตงาฮาฮาเกอักเกกิโลเมตรเอตาฮาวาโลกิเฮโฮวาเอฟอร์เดลกิฟมตาลาเอkamata angai wike kahau ki au ki la la ape pe amo to kamari kai ke to ngai da fo mata la e ki wik any tigri e wa no a honi wo wo pongi pongi wo wo pe amo sa pa de ang yang ai e matangi kilometer e ho fulu ki ho wa a honi walu a hi wa ki ho wo pongi pongi pe ta ha walu ki ho wo e a ho sa pa deเกิดตัวเกิดฟิตงีปังอ่ะเกิดปังไอ้ตาเอาเสียเรียกฟิตงัยเป็นบริษัทนิติเอโนฮิวาเทสมาเรฮิวาอเมริกาเสียนิติเอโนฮิวาเทสมาเรฮิวาอเมริกาปังไอ้ตาเสียนิติวัตหานุสิลาปังไอ้ตาเสียนิติวัตหานุสิลาเดี๋ยวปังไอ้ตาเสียนิติเอโนวาลุเทสมาเรตาตงาปังอัตหาสินิเตนวาลุเตสมาเรตหาตงาคือยานุฟาฟิฮานาคิโอเอตงาคือโอเอฟตงิปังอัตเยวิเกนีเปียโมเยวิเกโกอซีโอคือไอเอเนคิฮอลฮิโฟเยวิเกนีคือดาวฟุมตลาไอเอคิเอนีเปเปตงาคือดาวฟตงิปังอัตฮอกดาวฟาซีฮอนฮอกโกเปดาวฮอกโดยเปคิดาวงาอุนิยองงอเปมีตงาฮังเอคืออังมาเฮนีก็มาได้กับเพื่อนง่ายๆเลยที่ผมมาทีวีช่องนี้ตรงนั้นไม่อาฮามอนิตย์โอ้โหก็มาใหญ่

เขาหลายใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินกายคงเสียใจหลาย

่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบ่คงคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียว